ครับสวัสดีครับผมนายยูโซอุมาที่รู้จักในนามศิลปินพื้นบ้านดิเกฮูลูยูโซบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีต่อไปนี้เรามาฟังประวัติศิลปะการเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ไม่ถึงว่าดิเกฮูลูเกิดมาที่บ้านชื่อเนรบ้านชื่อเนรนี้บ้านเดิมถ้าปัจจุบันก็กายุบอกอำเภอรามันจังหวัดยะลานี่ที่เกิดที่มาของดิเกฮูลูสมัยก่อนดิเกฮูลูมีเครื่องอุปกรณ์1รามนาใหญ่เรียกว่าบาโนอิบู2รามนาเล็กเรียกว่าบาโนอโนะแล้วก็3กองเรียกว่ากงแล้วก็ชิงเรียกว่าอโนอแยแล้วก็ชาบเรียกว่ากายุตโปะแล้วก็ลูกแซะคือวอลอมาธรรมเริงภาษาปัจจุบันอยากธรรมเริงก็ได้วอกอเจาะหรือวอลอมานะแล้วก็มงนี่คือมองนี่คือเครื่องอุปกรณ์ของศิลปะการเล่นพื้นบ้านดิเกฮูลูลำดับการแสดงแบบดังเดิมของศิลปะดิเกฮูลู 1. ผมโรงเรียกว่าตาโบตามด้วยเจโน2. ปานตงดิเกฮูลูแปลว่าเพลงปานตงดิเกฮูลูแล้วก็การุเบิกโรงภาษาไทยเรียกว่าเบิกโรงภาษายาวีการุบุกยาแลแล้วก็ตามมาด้วยเพลงดิเกฮูลูเป็นลำดับแล้วก็ตามมาด้วยการุเยกีปะแย่แปลภาษาไทยเรียกว่าการตัวตอบในประเด็นต่างๆนี่คือการุชี้แจงก็ว่าได้แล้วก็ตามมาโบทอำลาเป็นอันว่าจบการแสดงดิเกฮูลูคือวาบูแลถ้าภาษาไทยเรียกว่าวาวงเดือนนั่นเองต่อไปนี้เริ่มด้วยโหมโรงก่อนเชิญครับ